0: ก็ทำยาทอดบักรกนะตามไปวันเลย
1: โย่บุกมาก Real Tinto Yoga Hosting Community Update ดิปาลกุญญางาลิลนุมาเมริงกี้งุนา Real Tinto ยัตโต้ได้เอานะกะจามามิรุมาลาวาลัลตัวลักกรัมนุมาลังกาโลนาวาลังเพลนส์วันนี้นุมาจ้าล questioning กูวาลัลังเรียลทินเตอร์นะมนุกุปุย mining activities ปุยตัวนั้นนุมาลังเชนส์จะวังกันราวจ้างัดตาฟรีบุกมักกูเป็นมักนุมาตัวรับมาริจี family กับ friends วันนี้สเตย์โอ 15th July โอ day คุณตัว event จ้า 11 a.m. to 1 p.m. งูนักโอปุสตองร์กับอะไรเนี่ย
2: When a disaster strikes, knowing what to do helps keep you safe. That's the sound of AusAlert, Australia's new emergency messaging system. AusAlert sends near instant alerts to compatible mobile devices during local and national disasters. As part of the national rollout, we'll be sending a test alert to your mobile device around 1:30 p.m. on Monday, the 27th of July. AusAlert helps keep you informed. Visit ausalert.gov.au.Authorised by the Australian Government, Canberra.
3: Hi, this is Warren H. Williams, and I'm from Hammondsburg. I'm a Western Islander man, and you listen to Young Old Radio.